ชิมวยแดเนียลมุนแดเนียลจอเรื่องสั่งสมสดาบดูชนะสดายตรงกอจิงมุงกอบหายกีน้มยอกแดเนียลเตอบอกจอขนองเรื่องสัตสังเตอสดายตรงมีนปันตูลดอแดเนียลท่าเปรย์ในเนดายเนกรุบจีนิกตรงนั่งช่วยสังครัวเนี่ยชีพิตสไลด์ดาริอากดยูออมปีเปรย์รบอทดาเนียลปะฮาคัดทลอบลืดเรื่องเปรย์ช่วยสังครัวผู้มารบอทดาเนียลเปิลสไลด์เนบุคเนเซอร์อาเกจอลขนองลอเพลิงนั่งกดมีนสังคมเปรย์ไอช่วยดาเนียลเปียวแดเนียลจอกน้องรังสังหายกีดัดมูในเลือทวีกีบัดตราระบอสดายหนังปุ่เทปได้หนังปุ่จวายกีได้ปีปุ่จวายปุ่เทปได้ปีเนี้ยกีกัดกีบันชนะหายคุมีเนี้ยน่าไอสังครัวแดเนียลไทยสดายก็เตยเตียเตยเวงปันไดยุบนู้ก็โตมหานั่งก็อธิษฐานดอเตยดอเพรย์รบแดเนียลสมเพรย์ช่วยสังครูแดเนียลปรึกปรลมสดายครับนั่งเตยรังสังนั่งก็สไลสู้แดเนียลดาเพรย์รบเนี่ยช่วยสังครูเนี่ยอัดหนึ่งแดเนียลฉลาดวิ่งสองสดับไว้แดเนียลฉลาดอีกตัวสดายนู้ดแดนอันนี้ชมพูพรมวยขอมาเผยมวยนู้ดแดเนียลลุกตูตอบตาประพฤติเพรียกรณาขอมาเผยปีเพรียในตูบังคุมตรงบานจัตเทวดาระบอบตรงไอมาบัดหมดสังแตงอเวียมันบ้านปรตโตดอตูบังคมไทยพีพรัวในจมพัวเพรย์นุมันเคยตูบังคมเมียนต่อไว้ลายหายบพุทเพรย์กัรณาในจมพัวตรงตูบังคมก็มันบ้านทัวข้อไว้ได้อาจารย์แดเนียลในขนมรังสังมายกนังกีอัปปะกดซอดายซาเพรียไอเทวดามาบัดมูดบอกเกมันตบัดมูดบัดไอเกทัวบาปแดเนียลเปียวแดเนียลจิงมากกดอัดมีนระบุซอขอคุณเพรียนังสดายก็สบายสบายนะยังบางคืนแดเนียลทาก็ขมีงกับหอใจก็สมไรเอาไปเรียนยิมบริษัทกรุบกรองเจ็ดรบก่อนนั่งช่วยน้อยน้อมก่อนปรับปรุงละอช่วยไอ้ก็ชนะกรุบเปเวลีเปลสตังจองระบุงก่อนดาวิสาก็จีเนสมอตรองจีมวยเพรย์นั่งจีมวยมโนเพรย์บานช่วยสังครัวสมสดาคนนี้ก็จองคอมาไปบายปีพรัวโลกบานทุกเจ็ดนั่งเพรย์ในโลกเพรย์ตุกแดเนียลช่วยตุกเจ็ดในเลเพรียนึงเพรียช่วยแดเนียลในเพลนู้สดายดาริอาสบายเหมือนเดิมบันไดคันจีมวยเทปได้ปีเนี้ยนึงจะไหวนึงก็อายจะเฮียนบันตะเราอัตตาปไดปีเนี้ยชวายนังครอมครุษารบอกเก

0: รื่องนี้บานปรับยังถ่าเปรอะบงการโลกัยจิตจอบหายแต่นั้นแต่ควะเอาไว้มุยได้สำคัญเมนเตนประเยโฮวาดอจิตประตรงมีบรรทุถ่าได้มนุนี่นั้นแต่ไอนุกมันสรุตเตอันหนึ่งเฟอเอาเมียนมาเนี่ยชื่อจำนวยสำหรับจุยวี
1: นุประเยโฮวาดอจิตประตรงเฟอเอาอาดามได้ลุ่สบเตอรุ่ยตรงยกช่างจำนีกอดมุยหายจิตสัตเตวินรีอาจอังได้พระเยโฮวาห์ดอจิเปรียบานยกปีอาดามมกนุตรงจบออยกาดล้างจิมนุสรัยก็น้อมเตอร์ไออาดาม
0: พระตรงบานบังกาดมนุสรัยดำบงเมาปีจอังจุมนีจมเฮียงระบอบบุรอกเนียงสะอาดนะหอยบริสุทธิ์นึ่งสุพีเตียดผ่องใบดาบานบังกาดนิ่งจันปีจอังจุมนีระบอบบุรอกดำใบรุมลึกเยื่อชีเรียงระหดถากมนุปรกนึ่งมนุสรัยคือในกบายคณีกาปีคณีนังจุยคณีตะวิงตะเมาในขนมพิภพโลกอย่างนี้จึงยักยอบเกิดใต้ใต้ประพฤติจมปุสตรัยหักใบโดยจีเนียงการใจเมาปีจังเจิงอันจังในขนมประเทศจีฉรานสตรัยทเวกาทงนเชียงบุรอกมันทานในขนมสายนังโรงจัตเตหายทเวกิจกาประเทศตีผ่องแต่ในดาวน้ำบงแปรบานบงการประใดนังประปนนำใบเอาจุยคณีเวียขมิ้นอำเภอบาบหรือกาวีตอบขณีขมิ้นกาเลงเลียหรือสอบเพิ่มเตย
1: นี่ห้าวเจี๊ยจังปีจังอันเจี๊ยสัดปีสัดอันนังตรหาถาสตรัยปีปลัวบานยกจังปีบรอหมกโจบังกาโกนเอาจำร้านจีจานลางเอาเมียนปิงปีเลอพันใดจ่อดอยไฮนุบานเจียมนุปรอหนังเลี้ยจังปีอปกมาได้ขลุนเตอร์เนอร์จูบนังประปนวิญหายเนะแตงปีนุนังตรลับจีสัตตายมวยสดรีไออาดัมนังประปนกอดก่อนเนอร์จีอากราตโตเตอัดมีนสิกดายเอียนขมาลาย
0: บัดสันจีใบดาในชีวิตดอมีนจัดสบรอกมีนกดายเมตานังมีนอำนาจบาดบังการครูซาดอมบงนุประกอบจีตรมมีนกุมโรงทเวออยครูซาคลายเตอร์จีประโปมวยอย่างถมสำหรับยืนมาเนี่ยเรื่องนี้บานปรับยืนถ่าเปลือกจีมจะบานโกรงอ้อยมนุษย์พร้อมมาเนี่ยหนึ่งมนุษย์ใส่มาเนี่ยรุ่นนายจีมวยคนนี้ออกมวยชีวิตพีบสนสนาระบอกบุกเกย์กู้มันเหม็นน้องอ้อยอำมาหนุ่มเตยแต่จีประโปได้บานพอลเมาจีโกนน้ำใบบ่มเป็นภายในผ่องได้จัดใบปอนชนะมนเมียนสตัดดอชลาดมวยอ่องเมียนประนีมถาซาละมอนบาเมียนบรรทุถา
1: เมียนคเนียปีเนี่ยนุ่งวิเศษเจียงในตาไอปีปลัวแกเมียนรางวัลอย่างละอ้อการการเนื้อฮอดระบกลวนบัดบาดูลนุ่งมันเนี่ยนังจรองคเนียลังเวงตายวอหายเนี่ยหน้าได้ดูลขนมก้าดันในตายมันเนี่ยไออัดเมียนคเนียนังช่วยจรองลังเวงหายบะเมียนขมังนาหมอกได้เมียนกำลังเจียงนุกปีเนี่ยนังอาตบตลบานไอ้ปัวใบถลงมันเงี้ยดัดเต
0: เปียติงนี่ปัจจีตรนาชีปิเศษสำหรับกรมครูสาในเป้ดักได้ชื่อตาวิ่งมันลอเตหรือได้เมียนประปนมันเนี่ยในเมืองไทยกอดหนุกในเป้ปุกมาได้จัดเตตาวิ่งมันเมย์ประโปดอจ่าเตหรือไอดาเมียนโกนโกนได้สมอตรองเมื่อไทยปุกกอบหนุกยืงพีชราญบานตัวตัวพอประยาวมอปียืงชีจำได้มวยในขนมครุซาบ่อยยืงยืงบานย่ำจำได้ยาห่าได้อปุกยืงโรบานหมอกห้อยนั่งมาได้ยืงชีเนี่ยจำอันอาหารหนุกยืงเมียนบองปลอกบองใส่มิงอมปูนังใหญ่ตาเมื่อไทยยืงห้อยบงเรียนยืงปีนี่ปีนุกชีจราญยาโจยืงจองจำเปี่ยสลาวกระบอกยืงกาจะจันวิพเตกือโดยจิสัตสลาผาจะจันปีสมบกระบอกวีพเตระบอกยืงกือจีกันไลสุวัตพีระบอกยืงจีกันไลกำนานระบอกยืงประคำปีใจถา
1: เมื่อก้นใจเจียมรดกมอกปีประเยโฮวาหายพอลการมอกปีพเตยก็เชี่ยรางวัลได้ตรงโปรตีนได้ก้นได้อ้างบังการปีก้าในเขมงนุ่งเทียบโดยเจ็บปวดในได้ในมนุษย์คลั่งปุกไก่